0: องแบบลองประสานเสียงเนี่ยเขามีแบ่งเสียงด้วยนะว้
1: าวมันมีมิติมากขึ้นไม่มีผู้ชายด้วยผู้หญิงด้วย
0: ใช่哇！哇！老师了，唱得真好听呀！
2: 谢谢大家。
0: 谢谢。
3: คือทุกคนก็ร้องให้เราฟังรู้สึกว่ามันทรงพลังมากกว่าที่เราแบบคาดหวังไว้แต่แรกอีกอ่ะคือหนูคาดหวังไว้แบบเยอะมากๆแล้วค่ะเยอะมากๆเท่านี้แต่ความเป็นจริงคือมันได้เพราะแบบเยอะมาก
0: ๆเนี่ย
3: คือว่าประทับใจในต้องจดตาเกอร์มากๆเลย
0: 这首歌呢是我们的侗族大哥的声音歌，叫《蝉之歌》。
4: 蝉之歌，
0: 在模仿大自然的声音。刚刚大家听到，铃啦铃铃，铃啦铃铃，这个呢就是模仿我们蝉的声音了。哦、对，侗大哥呢也是世界级的非物质文化遗产。嗯，对，就是我们侗族大哥是一种多声部、无指挥、无伴奏的民间自然的合唱形式。刚刚大家也看到了，就这么多人一起来唱歌的时候，是不是没有一个指挥的，哦、是吧？
4: 对对，那มันไม่มีแบบคนมานำแบบออเคสตราอย่างนั้นเลยเน
3: าะ。แต่รู้สึกว่าเหมือนมีแค่คนนึงที่มาแบบร้อง
4: ใช่มีพี่คนนี้
0: 哇对我们这个就独高重低一领综合的演唱的形式
2: 特别震撼
0: 对震撼
2: 对你没想到这么多人同时唱这种层次感也特别强烈
0: 是那就拜了
4: 拜拜
2: 拜拜
3: 就是รู้สึกว่าเขาใช้เขาเรียกอะไรเหมือนใช้เสียงอะเรียกเสียงธรรมชาติแบบว่าเล่เล่เล่อย่างตอนนั้นก็คือแบบเสียงจักรจันนะคะคือแบบรู้สึกว่าเขาแบบเอาทุกอย่างในไลฟ์สไตล์ของเขามาแบบอินสไปร์เป็นเพลงที่แบบยิ่งใหญ่มากๆของเขาเนี่ยค่ะ
5: เขาไหนเธอดีพอ
4: เนี่ยเราวันนี้แบบโชคดีมากๆเลยมาที่นี่ปุ๊บจะได้มาชมเดี๋ยววิวพระอาทิตย์ตกตรงนี้เนาะแอบโรแมนติกเหมือนกันนะเนี่ย
3: แล้วพี่เคยดูแบบพระอาทิตย์ตกที่ไหนที่แบบสวยๆแบบนี้ไหมคะ
2: 咱俩一块看过最美的日落，其实就在华欣，你还记得吗？就在黄昏日落，然后咱俩坐在海边上背靠背，一起看日落，我觉得那个时候特别浪漫，而且当时心情也特别好，因为你知道我俩其实
4: 我就想刚才那一番，但是为什么他走得很浪漫？
3: 他没跟我说太难看了。

0: งั้นแบบเหมือนเราฟังถึงจุดเริ่มต้นไปแล้วว่าแบบความไม่ราบรื่นมันเป็นยังไงระหว่าง2คน2ภาษา2ประเทศ
1: 16年啊15年的时候我们回英国去参加毕业典礼我俩在曼彻斯特机场的时候就他哭我也哭知道吗
2: เพราะว่ามันเป็นจุดที่แบบคือทุกคนต้องแบบเหมือนแยกย้ายไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตต่อไปจะยังไงใช่
0: But finally you guys get together
3: 你不伤心
1: 我觉得那时候心情特别差
2: 没想到父亲聊到爱情了就哭了
0: คือตอนแรกอ่ะหนูเคยมองว่าความรักมันไม่ต้องพยายามแต่พอได้ไปฟังชีวิตความรักของเขาเอ๋หนิงก็พูดภาษาจีนไม่ได้อยู่กับคนละประเทศเรียนจบก็ต้องแยกกันแต่เขาพยายามที่จะมารักกันพยายามที่จะมาเจอกันจนสุดท้ายได้แต่งงานกันเออแตกต่างจากเดิม
1: ถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้า
2: ถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้า
0: ถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้เขาเรียกอะไรพูดอีกภาษาหนึ่งเพื่อใครจะคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็ถ้าอนาคตแบบว่านี่มีแบบแฟนแบบต่างชาติอะไรเงี้ยก็อาจจะเหมือนอาจจะลองพยายามดูก่อนที่จะตัดไปเลยเหมือนตอนแรกที่คิดไว
2: ้งั้นตอนนี้ต้องเริ่มเรียนหลายๆภาษาแล้ว
0: เออใช่เผื่อจะได้เผื่อไม่มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเริ่มเรียนภาษาจีนเลยกลับไทยไปนะหัวแฉะสวนเลย
4: เขาพิมพ์เขาเขิน
2: ทุกวันนี้นะเวลาแบบเหมือนคุยกันหรือจนทะเลาะกันอ่ะเถียงกับคิมอ่ะต้องใช้ภาษาจีน
1: 他会选择性的听不懂，如果我在说的东西不好听，或者比如说艾玲你去刷碗，他就会跟我说听不懂，听不懂，没靠山。
4: 哎，这还挺好的，听不懂，我也学会了。那么这个片子里头呢，因为父亲当时的那个情感情绪是比较充沛的，所以好多的问题是父亲在回答。我还挺想听听艾玲的。你觉得你们俩在一起最浪漫的事情是什么？
5: 我觉得每天都很浪漫。
4: 但是要问一下我们的主角两位，爱情需要努力。
1: 我俩在异地的时候有经常会讨论到结婚的这个事儿，然后他艾玲当时会说，就是哥我去中国找你吧，虽然我现在在有稳定的工作，有家人朋友在身边，但是我觉得只有你在身边就是才是一个家，所以那个时候我就默默的就对自己说，我这辈子就是这个姑娘了。
0: 哎呦，你说的
2: 是眼泪都要出来了。
4: 但是爱情的部分讲了这么多，我们是不是也要好好的再去回味一下？因为刚才在看这个视频的时候，我还问了傅星，问了艾琳，我说现场是不是跟这个在看这个视频完全不一样？他说震撼太多了，就是让人起鸡皮疙瘩，
2: 对，
4: 很震撼的感觉。
5: 当时叉叉呢，他听到侗族大哥了，他又有想法，他如果回去泰国的时候，他会把泰文和侗族大哥来做啊，出一个首歌。
6: 他在这里面找了很多灵感，应该是。
4: 是，哎呀，这个值得期待。
7: 泰版的侗族大哥，
6: 过两天可能突然看到叉叉来中国发展，
0: 完了。
4: 哎，那接下来你们要去哪里的呢？
1: 贵州村超，不也特别有名吗？
4: 所以
1: 对，所以我就想找一位当地非常靠谱的这个当地村民，带我们去真正的参与到村超里面，了解村超。
4: 当地村民为什么加引号？我们去看吧。

0: 的สนุกกัน
1: หนูไม่เคยได้รับประสบการณ์แบบนี้ที่ไหนจริงๆเลยอ่ะแบบมันเป็นการแสดงที่แบบเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วคือพลังงานทุกอย่างที่คนดูส่งมาคือดีมากๆ

0: 几位观察员，艾琳为什么要住在这里？
1: 就是归属感，因为有那个有哥哥啊，
0: 有哥哥。
2: 我就是画了一个桥，然后就是因为那个贵州的那个桥很大，很长很长。然后艾琳她也是中泰的桥梁，然后桥的这边呢站的是复兴哥。
3: 我会认为不单单只有爱，而且是因为中国独特特别绚烂的烟火的生活，所以我觉得他生活的原因是烟火中存在着爱。
0: 嗯，好，接下来艾琳，你写下你自己觉得
4: 为什么我在这里。
0: 对，为什么你住在这里。
4: 因为这里有爱，有家，有未来。哇，
1: 有爱，有家，有未来。
0: 查查呢也写了一个这样子，我们就要请艾琳来帮我们念一念。
4: 他说这次呢来到贵州就像他在打开盲盒。
5: 嗯，การเดินทางไปกุ้ยโจครั้งนี้เหมือนได้เปิดกล่องสุ่มที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจฉันสัมผัสได้ถึงความคึกคักของยามกลางคืนในเมืองจีนความอัศจรรย์ของทิวทัศน์ธรรมชาติและความอบอุ่นเป็นกันเองของชนกลุ่มน้อยในกุ้ยโจการทำงานและการใช้ชีวิตของพี่ไอหลิงที่นี่ได้มอบเวทีอันหลากหลายและมีสีสันให้กับเธอ
4: การเดินทางครั้งนี้ฉันได้มาสัมผัสเสน่ห์ของหมู่บ้านชาวต้งในกุ้ยโจว
6: เธอจนเหาชิงอย่าบ๊ายบาย
4: ได้ซึมซับความคึกคักของบรรยากาศกลางคืนในกุ้ยหยาง
6: สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดกลางคืนที่เมืองกุ้ยหยางนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่หมู่บ้านชาวต้งกันแล้วนะคะเราอยู่กันที่มณฑลกุ้ยโจวประเทศจีนค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สนามบินนานาชาติต้าซิงกรุงปักกิ่งค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่งานสงกรานต
4: ์แต่ละเมืองของจีนต่างก็มีเรื่องราวเฉพาะตัวเหมือนกับเป็นชิ้นส่วนจิ๊กซอของภาพใหญ่ที่เมื่อรวมกันแล้วกลายมาเป็นภาพของประเทศจีนที่มีชีวิตและหลากหลายอย่างแท้จริงในสายตาของฉันเหตุผลที่ฉันเลือกอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าที่ปักกิ่งฉันมีผู้จริงหนุ่มปักกิ่งคนที่ฉันรักเขาทำให้ฉันเป็นคนที่กล้าในการทำสิ่งต่างๆรวมถึงร่วมกันสร้างเส้นทางใหม่ร่วมกันสร้างอนาคตใหม่ๆไปด้วยกันจากความรักทางไกลข้ามประเทศวันนี้เราได้มาอยู่ใต้หลังคาเดียวกันแล้วทุกเมืองทุกเส้นทางที่ฉันได้ก้าวผ่านต่างบอกกับฉันว่าที่นี่ก็อาจจะเป็นบ้านของฉันในอนาคตได้เหมือนกัน
7: 五对跨国夫妻在中国安家，让梦想开花。
8: สวัสดีค่ะเราการไว้ให้ฟังชี所有
9: 我们互相照顾给彼此力量
10: You look beautiful
11: 这是我们的宝宝今年一岁
12: You're the most beautiful funny kind hearted put up person I've ever met
7: 我为什么住在这里他们选择成为爱的翻译官用生活给出答案邀请远渡重洋而来的他透过不同颜色的瞳孔阅读这片热土
13: 现在中国的政策特别棒可以不需要签证来中国玩30天左右
14: 萨瓦迪卡贵州我们来了

0: ในชีวิตเนี่ยครั้งนึงไม่เคยคิดว่าจะได้ไปถ้ำเลย
1: Probably never seen such a car. I felt a bit like being in a space shuttle.
2: No, just three, two,
3: one. 你跳龙门？
4: 有点这个感觉。
5: Mi ha fatto entrare all'interno della storia di Nanchino. KTV.
6: 1000年 KTV.
7: It's called 爱字幕 They walk really slow like this.
8: Pourquoi cette ville lui plaît? Pourquoi il a choisi de s'y installer?
9: It's the best skyline in the world.
10: 上海欢迎你。
0: ทุกอย่างมันรวมอยู่ที่นี่ให้คุณแล้วแล้ว Why not? ทำไมถึงจะไม่มา มาเถอะทุกคนสักครั้งในชีวิตต้องได้มาสัมผัสอะไรแบบ
11: 世界在此相遇，热爱从此生长。我为什么住在这里？因为这里有他，因为中国有我的家。贵州卫视跨国文化观察纪实节目《我为什么住在这里》，每周五21:20播出。